กยไอ้กานี่มาเยอะแอมบาเบอร์ดูยากาอานูเจอไอ้โซนเตกไอ้โซนเตกไอ้โซนเตกเรลาวาดเตกเกวารไอ้ลาดิสาไอ้มาซอยไอ้กาบากเตรกอยไอ้ลาดูเบลาอานูแอมเตดI met the surreal ball, ballet in a ball, ball. The rayon, you're not there.